0: Ya, พ่อมาเล่นกันไอ้เปียกเล่นอะไรไม่รู้ไม่
1: พอไอ้บอสนี่มันอาบิวปากกันเสียว่าเล่นมาหรอกกันเว้ย
0: เฮ้ยเล่นเสียเล่นบ่ป้าว่าพูดพูดเล่นตัวนั้นอะไรฉันเล่น
1: หรอก
0: โอ้ดูแลยาเต็มว่าบัวน่ะว่าเราปาเป็ดตายปาเป็ดตายปาเป็ดตายบัวเล่นหมดตัวไอ้มามาเน้นหนักตัวเว้ยไม่ไหวพอแม่ไก่พอแม่ไก่ไปหาเจ้าฟ้าลูกเดีย
1: วแม่ไก่ก็แม่ไก
2: ่ก็กี่กี่นะ
1: ก็ไรหรอกพี่ป้า
0: พอแม่ไก่พอแม่ไก่ไอ้สิทธิ์เนี่ยเรียกว่าเอาก่อนพอแม่ไก่พอแม่ไก่โอ้โหเขาเลี้ยงเสียเลี้ยงตาตัวเป็นนกหัวพาเวกไตพาเวกไตไอ้ลุงมันมาไตไอ้เลี้ยงมันพาเวกไตพาเวกไตไอ้ลุงไอ้พ่อเป็นเชลุตุเปียต่อไหมพาเวกไตพาเวกไตไปรักไว้ฉันไปรักตัวพ่อไตพาเวกไตพาเวกไตวัดเราไม่ชิงไรวันเล่นเล่นยังไงพาเวตัยพาเวตัยนั่งป่าวันนั้นเด็กปวดตัวไอ้พาเวตัยพาเวตัยที่มาเยี่ยมเราไม่ยอมมาตายพาเวตัยพาเวตัยปล่อยปล่อยเลยอ่ะเจ๊เลี้ย
1: ว่าอุ้มอะไรไปวะเปล่าหน้าไป
0: โอ้ยไอ้ไฟ
1: ไฟตัววะ
0: พาเวตัยพาเวตัยอะไรเนี่ยอะไรกินน้อยน้อยไอ้ไฟพาเวตัยพาเวตัยว่าอุ้ม
1: อย่าเล่นเกมเชื่อว่ากันดิเราในยี่สิบแปดเก้าสิบยังป่วยเรื่องมาตัววะป่ะ
0: ไม่ใช่เว้ยแค่เล่นเล่นวะวะ
1: เล่นเกมเล่นเกมอย่าเ
0: ล่นเล่นเล่นต้องเล่นออกมา
1: เดี๋ยวไปชิลังานโอ้ยมีเสียงอะไรบ้างเดี๋ยวจ้ะ
0: เสียงเนี่ยกูเสียกูเสียใจนี่ไอ้เรื่องกูเสียใจนี่วันมา
3: เฮ้ยเฮ้ย